มาทางความมืดอะไรไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตันยาวดูเช่นแม่ยังมาในวันนี้คุณความมืดอะไรคุณน้ำหมดแล้วทำไมวันนี้คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาชิบยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอตีอาเอร์ปบนาวเนย์สุบิดาปินชาจูซีEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama ma kai lage. Take. Aw talno betau ma hider phir dukha paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 015547787. 9420535541. Aw good very good.

มาตอนนี้ความมือตัดไม่เปลี่ยนเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไปเรียกชุกชิบยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงเลยคุณคำมือตัดคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮาร์ดแวร์ซัพพอร์ตเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กลีโกร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กลีโอเฮ้ยอะไรนะปุ๊บน้าวันนี้สุบิดาปิ้งชาร์จูสิEnglish language kakcha kubin vyavastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai ane dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw e phone number 0215 45787 9942 35541 ab hoyo ab good very good very good

0: มาตอนความมือตอนไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิปยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูเช่น
1: ว่าเฮ้ยมาเนี่ยคนไหนคนความมือตอนคนน้ำหมดแล้วต้องไม่คนนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาโตร์เอจูเคชันเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อปบ้านาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซีอังกฤษ language คัดชาคุบินวิวัฒนาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมราร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าว
1: ทำมาเมื่อไงร้องเอง
0: ดักเองเขาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไฟเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787อันท่านเอาไปสามสิบ 35541เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู